0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยแม่สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ชอบลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิเด้
1: Cứ đi, tóm lại chuyện này, cứ đi chuyện này. Dạ.

0: ปี้ดอกงาอ้าวมวยเมย์สุบิดอกจม่าตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยเมย์จะ68ตัวเด้ไอ้แล้วก็ใส่จักไม่จ๋าวู้ใส่จักก็ช่อลงไม่อยากวู้ได้ยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยแล้วอย่าใส่จักก็มีช่อลงไม่อยากวู้ได้ยะล่ะใส่จักก็บ้าๆเว้ย

0: น้าองนาจวนสารีมรู้ต้องรู้ก็เรต้าปรีดูดิ่งหนึ่งไทยร้ามรู้ทวนนิราติโกอักเรนฟ้าสายอุสุกะขวัญไอเซโกนายมราอาซานิ่งหนึ่งมาบุ้งกรีไตไข่ข้าสอบไพ่ปารีจุลัยนาเซโกระมูทาฟ้าเซตนาเรียกเข้มมาตางกงรู้เนธีกับแม่อิมรู้อเมนนายเรกวานาอเมตงเรกวากูอักเรนฟ้าสายเด็กกะเจฟไฟดา
1: แต่สอนน้องลีกองก็ปังต้องรับบุญต้องลงกรีชาไตไข่คาเรดอกร้องอัปไรมีอะไรต้าประตูง่าอุติสงคาบริเกเพราะเห็นด้านน้องเชียงเงี้ยที่ฮับบาวน์ลูกนั่งเส้นน้าอุตนาราคาเรียบร้องครีเอพระราชาอาสองแต่สองน้องประตูไปเองอารมณ์นั่งเสียพิษสิคาเรลโซบารีย้อนน้องยาสาฟ้าลีนารีจอกันนิมพิเกลีนารีพุ่งจังอธิเต็นด้วยมรดกของอักเรนฟ้าไซเดกะเจ้าไฟดาตีน้อง ง่ากรงใจได้พงกรีใจไข้คาเรียบร้อนได้เนี่ยที่ทางการหนึ่งพิเกลิสซาตันในที่นั้นบาปไปแค่คาเรียตัวอภัยไม่อะไรตาประตูเลี้ยวที่ใครเดินราชิคาบริเกลุงนี่เองชอบพิษสิคาเรลุเลเอเอกับโรบารีภาษาอักเรนภาษาเดียวสอยาสาปาคราวหน้าไอ้คุยเรามาเลยปงนาจวนรุ่นนี้ที่ก้าตังบ่าวรีบ่าวช่างคว้าส่งน้องตังบ่าวพงรีเจ้าอันน่าตะไว้ก็เจ้าไฟด่านน้องปังต้องรับบุญนั่งลงกรีชาคาเรียตัวกราวเรเฮนน่ะปานน้อง อะไรตาฟรีตุเตอุทิกให้เดินราคาเรลุติอาบารีอากูปันตราที่มาบอกราคาเบรกามรู้ตุ้มรู้กูรีซานนาวซานไตไข่คาเรลูเรโซรัตตาราตอริชเชอร์ไฟคอเตนดีน้องดุยส่งหนึ่งมุ่งที่อัตรามีคนเท่าสระไพลาเรลุเอเอกาบรอบารีราคาเอ็มยูตาอพุยโชอาราคาเตตอยูเอลเอเอเอเนน้องอักเรนฟ้าไซเตอีทูไซไตงู อาราคาเปรตุเดเรลุอปรองตุโรยุงเกรลิซาอากูเตมโพทาเรอพุยซีดีลุบงกูดีเนมริชองทีเซนิริดิตาติกะไม่พาอพุยซีดีนักลาตุวิกิตงเปลี่ยนลาโปโลทบเปลี่ยนจีนยาทาบารีซาลาบิเกเรมาอารีนอเปตาโลไซโอสุอปรองตาไซนลุติอาลงนอซาบิเกทีดุยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอกระทาฟิลิปปินทบพอปรองโซริตรองตาซาบิบาเมเรมาอารีนอเปตาโลอนาติไซกอสีอปรองเรมานางเงงาตาไซริลุอาลงนอซาบิเกทีดุยซาเซนลาโปโลอาเซียนโอกระทาฟิลิปปินนางเงงาทบพอปรองโซไลปารีฟิลิปปินนางเงอ ngày khai đi vận rìm chỉ ở xứ quê cô Philippines này nghe mình đang làm rùm à sát tròn trong ba niềm riêng mình mà này nghe ngô ASEAN lâu nghe sai đi mà bên mình nào bảo ông không phụ rồi nó bê ta lô cả đó cả ở quê hoa này nghe đi ra tập phô tha quê lui mục đi sinh nên xe lô tia ba rì riêng khai đi mê la cả Philippines này nghe si bùm rùm à trong ba khai đi ASEAN thấy đi ở xứ quê quê ở bình mà đó cả ASEAN lấy cha ông cả tha Philippines tâm đa phát đi nam Marcos Junior cả mình mà này nghe ít bị trong bài đi bắc hà của pressure này phù ở đó ASEAN E A Shanga Sha Pari Pontapo to Nishako, Bremana, Mwemme, Bransan Tanrilo, Asu Bruta Bari, Remanangeno, Mindbow Miazwa, Nina Machan T. Sending Brigade, Lena Shiri, Remadoka, the Digo Lak and Tarare, Tainangangadoka, Remanangango, ASEAN E, Lone Sandima, Abrewa Brenly Bawan Sipo, Adiga Twin Apinuri Nangan Pray Bari, Malaysia Nangan Clary Wengri Mohamed Hassan Gatoka, Mrema Nangema Pin Nang Mundi Saprani the Ray, Saikon Sino Asam Rory, Risong Swinwe Mundigo Sapriga Saint John Lapulo, Milatima Brokra Kabari, Krawrata John Bari, Nasi Kukrimau, ASEAN Nangan Clary Wengri D, A COEO, American Nangan Clary Wengri, Marco Rubio, Russia Nangan Clary Wengri, Sage Lepropna, the Rome Nangan Krari Wengri, when Riro, Darapo, Pripegay, Japana, a cram make part Nangan Diga, Nangan Krari Wengri, Darapo, Pride Day, Dogra, the Asia Wima, Sari Vadibakari, Bremena, Bronte, Nere, a re a lay by Dita, Arena, Brema, a re a diga, Swinula Polo, the Yabare, Salabigay, Starland Grudu, Antanago, Alonso, Paipan, Somu, Malope, Lingle Mo Santa Diguna, Sassanirinia Digora, Paimeta, Riupo, Reva Lumo, Opoe, Sin Ranga Sejo, Tonsori, the Rangotan Sabi Bame, Starland Grudu, Antanadigo, Alonso, Baiting Lai Posogay, Rama Pridu Di Thikha Naina La Nairi Ato.

ยาโยสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิกขาตะมีอหุนาละมีจุมาจะบีเยสะมุมาอสวนกุณีบาบีเฮลูเวจิวเวเมปะเตยามุ

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาบงลีทานพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตามะโหลงารูมาอัตตัชสิเลยดิอัตตัชสิตานี่โตบ่ลงมาโหลเจ็ดกันนี่เจ็ดกันนี่ตรงมาดิเจ็ดเป็ดตามะงาอ้างวยแม่สุบีรอจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เลยจะช้าใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปตัวใส่จะมาจ๋าบุใส่จะก็ช่อโลไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็หน้าช่อแหละสิเด้เด้
1: Kli, tolonglah cuci mana, kli cuci mana. Ya.